เดี๋ยวกำครับเขากว่างหาจู่เมอเดินหกย่ำวอนเพียอหือตั้งไรฟังสอยกะปีตัวดีเอ๋ยไรกุ่นบุญเชียงมีมาสู่เริ่มมนดินนางก็ใจกิงจู่เต็มเกี่ยวต่างนั่งใจกิงจู่เต็มตาเมอหน่อยใจกิงจู่เต็มอ๋อยอันโตหนุ่มนั่งแยงใจกิงจู่เต็มอ๋อยเมอเดินหกย่ำวอนย่ำวอนต่างย่ำวอนยามวอนหากายหกใจเอ่ยนกทโลห้องดงไผ่ปูนสาดูวอน

นางยายกันพร้อมยิ่งใจเถ่าเก๋ได้หันหน้ากับตาเจนดาเชียงดีใครบอกจุ่มปีหน่องเบิ่งคำสุขสนใจบ้านเมืองใต้ปิ่นไหมสังมาวอนโฮมกแลใจไผอยู่ในก็ออกแห่งเฮ็ดสางแทหยองจูมือเปลี่ยนไถคึงน้ำงามก้อยฝั่งกำครับเชียนทันบ้านเมืองคำหึ่งเฮอ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机会，
3: 正破价贴五千出柜，
4: 降低十三分呐，
5: 李苏吴师傅，
6: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 你本来喊文博现场，
6: 你本来喊文博现场，
7: 你克来嘎贝拉德海，
6: 你克来嘎贝拉德海。
8: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถอมจึงกวางปวดปวดหวานหอมหมักโถปัดดามปวดเดิงชนซูจิม้าเมื่ออีคำเป็นเสาไต้อ่อนผูเออมันเจอขักเซอซานอันขึ้นมั่งเกาะเมืองดังเสี้ยนเปลี่ยนชนอันเบื่ออ่อนตังจักผ่านแห้งกินนั้นปวงสั่งก้อยว่าจังถังตีไทยโป๊เปลี่ยนดักลายหางดงดังเอ้า
9: เก้าเยี่ยนเก้าไม่ต้องเผื่อได้ชินจาโพก็ไม่รู้ถึงได้อึ่งเชียงกลางไว้ซ้ำซื้อได้หมักจวกหวานพร้อมผู้ตามดิ้วมือร่างใหม่เข้าเอ้ยน้องสาวมาซื้อจีนหนึ่งเนี่ย
10: ว้าหลังตาบ้าใจเมื่อก่อนเป็นกุ้งที่ไทยอ่ะ
9: เจอ
10: ฟังเจป้ากันล่าดันเจ้าเป็นยินเป็นชนเอาก
9: ะป้าล่าห้าหลักข้ามร้อยหุยเรื่องเจ้าถึงเบิ้งมาแล้ว
10: หายนั่นเจอยินเป็นชนอ่ะ
9: น้องสาวเอ้ยมือไปผิดแล้วบ้ามใจกุ้งที่ไทยอ่ะ
10: ปีใจเอ้ยเขาก็เป็นคนเมืองเลี้ยมก้อยว่าหลังได้มากกว่ายินเป็นชนะ
9: เฮียเมื่อป้าโคตรลำค่อยๆตีกับเธอไอ
10: ้ก็เป็นคนกงโซ่ตุ่ยจังอยู่ยินเป็นชนลูกเซินดงเจ่ดงชนทินมา
9: เมื่อเป็นอีกครั้งสวรรค์ปนนั้นได้ยินชนสู้เสินว่าแล้วยินเป็นชนตีมาสู้จีใหม่ก็เริงจะเป็นเมื่อไหร
10: ่เมื่อเป็น
9: ก็เป็นไอ้กาชูจงทงสู้เมื่อก็ได้เนี่ย
10: ไอ้กาว้าทงสู้กูว้าจู่นั้นเมื่อเกมเปลี่ยนแห้งเตี้ยป้อมเคยยิ้มในออกมา
9: ใจเอาโอ้บรุกคนมินมาบ่อยยังป้อเ
10: รื่องเป็นสังกับรุกคนมินสี่แหลงมินมาถึงปังแหลงมินด่านช่างชิ้นหมาชี้ช่างซ้ำสีกามาถึงไทยลังไว้ครับ
9: เกมเตี้ยหลายปีได้มาอ้วงเขาได้ซ้ำพอกแหลงมินพอกลาทาไฟพอกขนตั้งกาไปดีไปเพอเกี่ยนเปลี่ยนแห้งเตี้ยเราทงสู้ถึงมาหมักจอกก้มขายเอ้าก่อนเมื่อกาทองดีหรือมันดีๆล่ะ
10: ทั้งนั้นจะจับเจอเมื่อวะล่ะ
9: ยังจับเจอสังเมื่อถึงต้นหงนั่นเอ้านั่นเจ้าเป็นวางบ้านเอ้าชนไว้ขุยก็จุดท่านซาคนตั้งเขาไปได้เป็นจ้าลาอยู่เขาถอยพักลองรักผันจับบักบีดันอันตั้งหลายมีเป็นมาซาคนตั้งเบอร์ปุ้มมีพอกลาวังกูเห็นกา
10: ซาดาเป็นชนชุดเด่นจำได้เ
9: จอมันยังปาวูมือมาปอกำลังเจ้าหันเอาเมื่อตัวตั้งดินผีดัดได้ยะซ้ำเป้งซ้ำกลางดีสีตั้งดินอ่อนตั้งนั้นเคยได้
10: ไม่กล้าก้อยดีควงปอตันได้เด้อชีวิ้งหลงได้เนาะ
9: จำเจอไอ้น่าปลาดันเป็นสีหยงเลือดชนเบื่ออ่อนตั้งได้ตั้งเป็นโลกาเลือดแสนเกี่ยนไก่เต้ย้ำในเลิศชนมิชิจงไอตั้งไข่ตั้งเหลาเจ้าจังทับกาตั้งไก่ยิ้มเอา
8: เยี่ยมหันบ้านสนเสียสากก็ไข่อีคำซ้ำจมซ้ำเบาเจอสองขาจังหึงไข่เจ้าป้อไปเผียวชนไว้ขุยอะซาลาอันเป็นตั้งจงจูซูจีชนไว้ขุยจูเริ่นยิ่งเปลี่ยนชนนั้นตึกตังหูซองการสื่ออาผู้ซาเขาจะได้อยู่อ้องปวงการกุมปวงดองซ่อมซ่อมบักโทปัดไว
11: ้อาผู้ซาเมื่อก่อนเลยหินเอา 能显老米公司郎等说马托帕博宾坡也是
12: 但以后都还例如你公斤还在实践的呀
11: 彭兰没话路好的家谈对于往后来地通读算来好吗嘞
9: 咋啦阿布萨是对的朋友
11: 一喊
10: 咋啦高坤门的猫
11: 一喊咱们的疼啊两三毛高黄高楼高阿布萨
10: 让他复活看咋啦前给爱高哇没给村主人的太见客的啊外人高阿布萨没落毛高嘞
11: ลองมาเอาไม่อยู่ป้าหรอกเอาอะไรตั้งหึงพี่เหรอช้ำเขาอยู่เหลือเสินปองกันหน้ากันมังยังหูได้ลองทางป้าเตอร์ตัวอับอยู่มาเลยมาเลยฮับลังเลยอาโพซามาเขาใครเหมอโกเลียเป็นซูจิเหมอมาจังอยู่ยินเปลี่ยนชนเอาอะไร
10: มันสวนเปลี่ยนหลักนายฮังเมื่ออ่อนปากก้นไหลปองกันแก่นเป็นพุทธิ
11: ไล่ตัวเป็นตั้งไหนพวกเมทมปองจากเป็นมาเขาไหลปีไล่มาตัวก้อยอิงเปิงตั้งไว้เจิ่นฟูเนื้อเซินเนื้อเฉียนเฮามาจอยเถียมยิ่งเปลี่ยนชนเอาเลยจังเหตุได้เป็นมาซาเบอร์ไก่หางเขืออาโพซายังเติร์กกลมวางกันลองงานยิ่งเปลี่ยนชนเฮาย้ำเนื้อจังตีซ่อมบักโถป้าได้ซา
10: ย้ำตีมาดันก็บอกได้ยินเขาเอาดองได้ผายเอาก็ตีอันเฮือกนาเฮาอันเพียงหนังไอ้กาได้ซ่อมบักโถป้าเถียบักมีมะ
11: เห็นหรือว่า
13: ไอ
8: เขาเมือหิ่งหวังป้นกาหิ่งกัดเตมากลางวันเอิ่งเบิงแดมต่อสังเฮาใหม่กวายว่าตั้งบนปังปอยสิ้นเปลี่ยนเฉินนั้นซ้ำสังย้อมเสียใครอาเมียตั้งหลายได้เงินสู่จีเบิร์จังจู่เหลือเฉินนั้นมาเข้าปอยต่อมาจมเสื้อกลมตัน
9: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาจิ้มผักไตเลยมีตีนไก่ตำปลาปิ้งปลาจีอีคำสุจีมาเข้าบ่อยอ่ะ
14: อีคำสุจีคำไล่อาเมียว่าสุ่มไฟอิ่มบนมาหือก้อหลงมาเลย
10: หลับเธอตั้งไหลหลับเธอตั้งไหลอ่ะ
11: อีคำเฮินโก้ซองเขาโพยันเข้าตองก้อยอาเมียวชิ้นโพยาวเท้ากัดจินว่า
8: อาลีอันจังชาไลลันต่อมาเข้าป่วยมันหันอีคำสูจีมาเมื่อใดเหมือนทางเบเขาอันป๋อเข้าเจอถึงตั้งเหิงดันท่านเจอจอบเจอต้อนหยาเอาเข้าปลูกอันจาเขาเหตุดันเยียนให้อีคำสำหางไอเปิ้ลหยาเดินไปกะ
10: ไอเอกวายได้เป็นสังหอมเตี้ย
11: อาลีเหตุสังได้สมองเข้าปลูกเปียดมาไทย
8: อีคำหมายสิ้นเปลี่ยนชนบ่ได้หลายฟันเนาะอาจองเด้อชนกว่าจ้าลาบ่ต้านใครให้ลำไหนวันในกลางเด้อมันโจจ้าลากะเลเด้อมันอันถามเทียนอาจองตั้งตงถ่อมอาเมียมิรองเข้าใจสัง
9: อีคำจ้าลาสุมาวะ
11: ใช่ก้าชิจ้ายาเอาอีปีดไก่ให้เหมือลิงได้เป็นอีปิดไก่ฝันดีและเจิ่นฟูกำจอยเอาลันปิดไก่ไรเด้งและสนหมากจังชิ้นม่วงเหลียงชิ้นย่าเจอเฮือต้นหมากย้อมในทั้งเป็นควงซ้ำเปิงเดิงชี้มันซ้ำนั่งเหตุได้ฝุ่นขันซา
9: จับเชือกซาลาก็จำนะ
10: ใช่ค่ะเมื่อรีวันเช็ดได้สนหมากได้นายหมู
9: ยังว่าได้ยาดูตุ้ยช้ำอาจองมันซาถึงว่าฟ้าเรียดหึงตื้อก็ดีดีวันจิตได้สามห้าหมู่สามในเฮียเหตุจังชุมาถามลองไ
10: ล่พังนั้นเมื่อจิตส่วนเมื่อสี่ห้าสิบบุได้โดดเจ็ดเจ็ดไปวันหนาว
11: เมื่อคือตั้งสังอา
10: จ้าไอ้กะจิตน้ำจ้าจ้าก่อนตื่นเลยจักไหน
9: สามในต้องมีจักจิตจ้าจ้าของอก้อยว่าเพียงส่วนเขาสี่ห้าสิบบุได้จังจีไ
10: รส่วนเอาส่วนเอาได้ท่านจอมเดิงท่านจอมเดิงเมียงผัดกันเคยยังจังตื้อจักมาเจียจ้าจ้าฉันเห็นได้ทั้งขัน
9: ยังจังหือเอาหูเอาได้ด้อยดำปางเอให้ร้าหูเฮินผัดผีกันเปียกซ้ำมีปางกั้งตีเริงกว่าตัวเมียงเป็นไหนเฮินยังจังหือตื้อจักอ่ะ
10: เอาให้ร้าตั้งไหนควันน้ำกันมาซ้อมซ้ำมึงเจอเจ้ากั้งเอาไหน
11: ว้าฉันเจอว่าเอาหลังดินค้อนน้องกันมาทิ้งปองซ่อมซ้ำให้ล้าอ่อนเปลี่ยนเป็นให้ล้ากลางในไงเจอถือสากปองการไหน
8: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถ่อมเจิงกวางโป้ปอดหวานหอมหมักโถปัดดำสองปอดก้อยเมีย
13: เมื่อได้ฮับสุมาดีตีเฮินตีดักเป็นเฮ้สุมาชิมหมักกระลาเมียวเริงจะเป็นอันไหนอ่ะห้องว่าหมักโถปัดเป็นหมักสุกหรือต้นมันนั้นเมื่อได้จังรบกัดหรือเสียนซื้อมาซ้ำชิมดูเป็นหื้อ
11: ไอ้ไอ้กะเมื่อเขียนหูแคทเตียวันนั้นก็จังได้ยินอีกคำว่าที่เปลี่ยนชนเฮากอดดีจ้ำซ่อนหมักโถปัดเมื่อเจ้าโปรไลจินเฮา
10: อืมเกียนที่เป็นหมักสังป้อนมานั้นก็จอมมักเบลจ้ำเฉียมโมอ้นหลอมวนดี

0: ซ้ำกินหวาน
1: เผ็ดเตี้ยเผื่อว่าเป็นหมักไอหอมจิ้นหวานกินหยาบเพราะเป็นเจยังหวานสิใครอะดีกงจินยังขายได้สิไปเย็นขาแน
0: ่กูเขาเอ้ยหมักโทปัดดังสว่าหวานตั้งหวานเป็นว่ามันกินเหี้ยมีน้ำปูเปิ่นโบฮวงเห็ดน้ำดมเนื้อดงไม่เดินตึงเขาขายดีเต้ดำได้เดินกัดตึงเขาขายได้เครื่องป้าดำเป็นดอกตึงขายเข้ามาซา
2: เมื่อคือว่าถึงว่าส้มบอกว่าเจ้ายังตับเหลียงเจอตั้งขายมันเจอไหน
0: เจอเปิดไหนเขาโลจูซ้ำเปิ่นสังปาตันซ้อมดำได้ชีโจกับผ่านการหัวได้เดินกัดซ้อมคลอง
2: เดียววาเรียตีเหตุก้อนเหตุกู้หูตีดัน
0: ใจกะเมื่อไปกี่เมื่อตัวตั้มเจอท่าไอเดียเขาตีอวนปลาตั้งไหนขาสนามเมอร์ไว้หนังเขาตีปองการวิวตื้อจักมาซ่อมหมักโทปัดเป็นป่าเป็นนงดันยังตีเหตุการณ์ให้ดะวิวขึ้นกับจอมปานดันถึงซ้ำมาเมื่อเขาใกล้สู่ตีเฮิร์นกลมเบอร์วันเปลี่ยวสาสามสาดันสอดได้ยอ
2: เจ้าเตี้ยพองเชิญตู้ตีเหตุไร
0: สุกไอ้เอาอาข้างทำเหตุให้ดาดันจอนเธอเดินล้มผ่านสั่งถ้าเจ็บกะคาดให้คาดดาถ้าเมียงเงินเมียจอได้เอา
3: อีคำตั้งไอ้ก้าดีต้านดีจมเสียงกลมก็ดีล่าดีเจอเมียหลังไอ้ก้าโกสวงอันบ้างเดินสั่งนั้นก็มาถึงหิมเขา
0: การสร้างหมักโทปัดคือกว่าสู้เธอฝ่ายเกดังมาจอยเถียมเธอล้มฝ่ายการผ่านสั่งมาตีอาดังตั้งสันเปียงสะก้นให้ก้นดาเขาเอาดังดินตีอาดังเข้าเดินล้มห่มเหมี่ยงกันเมียดเหตุซีให้ดาเจอผัดเพกันดันตัวได้ห่มดมทิ้งกวนปองเหตุเอา
1: ดองอีกครับเฮ้ยดองตังอ่างเหมือไรอาปะฮังดีอยู่เพียงเมื่อว่าเธอฝ่ายกี้ลังตั้งล้มผ่านสร้างป้าหลอกมาตีอาลังเนียกในอาข้างยงถือหลังดินหล่ำใครเอาหลังดินให้ละก้นนะเจ้าเออก้นป้าหลอกตังแมนพองเหตุเจคนไหนคนนั้นตั้งไหนเจ้ายังบีหน้าการในดาว
0: ซาลาเฮอวายังมีสังเหตุตั้งไหนยังในโซเดินล้มผ่านสร้างเหตุการกินกายังซาจำได้เขาตีเหตุเจอป้องดองการสมัครโทปัดคือกว่าดอกอิงเปิงเกดังมาจากแถมเมื่อมหันจะไอ้กะเฉียดจ้าจ้าต้นหมากจอกมันไหนก้อยขั้นเดิงโดดจิตเป็นเฉียบไปวันเกี่ยนไปยังเตติซา
1: เมื่อก้อยยิ้มตีเติร์ตตาดินเมื่อไงอีคัมเมื่อถังเมาเผียวถึงเป็นกีรังป้าหลอกลายๆคนน้าเจ้ายังบีอาข้างสังเอาทีฉันก็รอถ่อมจอมล้มผ่านสร้างไว้หลังมาตัวก้อยเป็นคนน้าตกสมเอา
2: ใช่แล้วอีคัมล้มผ่านสร้างเขาตัวที่ผ่านน้ำเบ็ดถึงว่าเขาก้อยกูน้ำเบ็ดเขาแล้วคงขายโชคลองดีคนเนื้อมันเนย
0: เมื่อว่าเกาลังหัวจองน้ำมันสนก้อยว่าห้องม
2: ีเอ้ยเมื่อได้เป็นห้องตั้งไหนมาจิ้มหมักทุกบาทซาเฮียสั่งตันเสือไอมากินน้ำเด้งอีคำซาลา
3: อีคำเกิดเสาโค้คำอันโบดีต้านออกศกดันมันฟูได้ยังได้หันสู่เด้อหูเด้อตาหือต้านกว่าบนจังสมแปลกซ้ำบันเข้าแถมเยี่ยนเปลี่ยนชนอับซักหมาแห้งเปิดเจ้าปวงเป็นลองอ้างตังเอ๋กวยว่าโกนเอิ่มมันกวยสมเงินเผิกเงินเข่าปังละเบอร์ดึกเด้งเต็งขึ้นไอ้ก้าตั้งเบรังบันโกสวงตึกด้อนดีฝันหวานไว้กึ่งกลางมีเสียงหมากเห็ดปัดสั่งตั้งหูแดงฝาหม่องโกสวงเพียดตื่นมา
4: อีฮะตัวบางเห็ดวะ
2: มาสังตัวบางเห็ดอะโดก็ลูกกระชิมตุ้ยสุนบักกำเริงอะโดมีนะบักจกเกาเดียวมีนะอีคำสูจีมาเตรียมตัวขันเดิงปากเห็บโป้หมักจับตัวหงเมียแล้ว
3: ดองกึ่งกลางตกบากเห็บไปเห็ดเท่าไอ้ก้าเขาดูซุ้มหนมดังโกนเนิ่มม่านตัวม้าแถมเขาเห็ดบักจวกห้างไล่ย้อมซุ้มขวาง
2: โกนก้าหมักโขขาจู่อ้าวไว้ว่าเขาไว้ให้ก้าขันมันดีจีนสองเย็นอาลังมันตุ่มไม่อยู่อ่ะ
0: ใจก้าเมื่อเปิดกี้ก็มาแถมเมื่อเคยเจอเปียงกะก็เช่นกะห้องควนมา แกมาป้อนหมักจอกทดสอบแม่นน้ำผ่านสร้างแม่นกับผู้ขาเดียว
3: อีคำโซซาเทียมขาอ้วนการสมักไอ้ก้าเขาไกว้ฟ้าเขาก็หมักจอกช่วงหมักเห็บฟัดจู่หยาแล้วมันจำกะเชียนม้าจังหวานจังขะเล็กไว้หลังมีอ้วนการผ่านสร้างฮวงว่าหม่งจียงโคจิเซินฮู้ยูเสียงกงสือนั้นตีเทียมเซลซื่อฮะ
0: เมื่อตัวตั้มเสร็จแล้วชิจิงลี่หมักจอกได้หวานเต๊ะๆดำมันก็ดำ
5: เออลี่อ่ะก็ว่าจะซ้ำนั่นตัวยังเอาอีจี้แล้วสูมีเคยตัวต่างมาแล้ว
0: หมักตัวเกี่ยนเต๊ะเป็นหมักลี่หมักกับดีกินซ้ำเทียนเต๋อเฮ่อเจียนเนิงก็ได้ไหน
5: เพียงเลยอ่ะตัวตัวตีฝนอาหลังตาเม็ดคงซา
0: ชิจิงลี่อ่ะจอกตั้งเทียมตัวแล้วหมักตัวไทยยังตื้อจ้าซาเป็นหมักกว่าจะกินนั่นซ้ำปังดังปังตัวไทยยังมีเครื่องขวางโคสอนดีเข้มนั่นน้ำไหนไว้ดังตัวเห็ดกาโปใครมั้ง
5: เห็ดเจ๊ละตัวละตัวตามั้งดี今天的数哈做
1: อีหำสุจิคุณน้ำมันเจอมังไรดันตัวโปกาเทียมไอ้ก้าเขาป้อนหมักจัวเขา
0: เออเดียวเทียมเดินเคยจอดเทียมขั้นเนี้ยจับเจอมืออ้าวอาปุสะ
1: ตั้งหลายโปปีนปีร่องไตโกกันปีไอร่องใจกันปีร่องกว้างเกี่ยวจอยห้องต้วงเถียมกันซาก
3: ลางคืนมั่งถึงฟ้าเลี้ยงเดาเจ้ามั่งโตคำตั้งคืนปวงอ่ำถัดหมักจอกไอ้ก้าเขาตั้งหมักจอกเดินบ้านเจอศพดันต่อป้อป้อนไข่เมียเนาไอ้ก้าเพชรทับจ้าลาตั้งอีกคำม้าหื้นเขากินข้าว
2: ลองทั้งปอกได้จับเชออีกคำสูจีเอาหมักจวกยังได้สมกาคายจับเชอสูตั้งร่องปีตั้งหลายเอา
0: ไปว่าเชอตีจับเชอจอจับเชอล้มผ่านสร้างเสมักแล้วจ้าลาจู้เสินฝ่ายกีรังบางซ้ำตัวเถียมแหงที่ล้อเมื่อว่าเชอไม่เช
1: อไอ้ก้าเมื่อว่ามันตั้งคำสั่งอันใดเมื่อกูไหลอีกคำเอาหมักจวกสูใครหลุมผ่านสร้างชี้จุดเสริญอันห้องว่าหม่งเจียงโคจิเยี่ยวเฉียนกงเซอร์ลันมันช่ำเอาก่อนเท่าหมักจอกเข้าทางดั้มหมักดั้มหมาเจออะไรมาขายเหลือม่านเฮาตั้งใจยิ้มอ้อนนั่นขันเนี่ย
2: จ้าลาไปต้าน้าวอีคำพวกได้เกี่ยนเถียมโชคเขาตั้งชี้สู่ลงหลังอ่ะถึงว่าหมักทั่วปัดเฮาส้มบอกบ้าช่ำขายได้โอกาสดีเหตุว่ามันได้เปลี่ยนใจอีคำเป็นผู้เต้
1: หลวงเก่าบ่ฝ่ายเกล้างตีรีขันเขาผู้ตันเบียวใจปลาอยากกินเจ้าเงินคิวหันลองดีเจ้าม้าหิมเนื้อดีตับเบียนเจ้าซ่องไปเขารู้เขาเดี๋ยวเปียดเขาถึงน้ำมาไกวเปื้อเปื้อเอ้า
0: ก้นตึกตันเมียวเลยอะ
2: แล้วแล้วไม่ได้เป็นตบคิดสู้สองเขือกินข้าวกินข้าวไปต้านเอา
6: ไปแล้วไปแล้วเออ่อนอาดีเขาเจอห้ากูนั่นหายได้วะ
3: ร้องขอตั้งหลายฮับถ่อมเจิงกวางโป้ปอดหวานหอมหมักโถปัดลำสามปอดอู้เมกาดถ่าเอากำในวันโป้คำปานจุเดินเออ่อนอาลีเขาห้าโกดันกี่ห้าห้าหลงเดียนเข้าอ้วงปวงกันชนไว้หุ่ยมาหมอกบ่าเออ่อนเจอได้กลางวันยังกะเอาไล่ผูกแก้มเยี่ยมปัดเปย์ย่อมเสียวโซดันทั้งที่แก้มเยี่ยมจักเจียมของแอฟ้าเอวันเจอได้ขึ้นเดือดรอยกาวก้นงตั้งไหนได้หู้เข่าได้หยาเหลียงใจว่าปุ๊กือกังกะ
2: เฮ้ยเอวันเจอได้ย่าเขาทางว่าก้อยโซข้ามป้นรอยเฮ้ยได้จอมัวขาจู่อุ้มพี่เขาเอา
1: เฮ้ยเจ๊เลยไอ้กาทั้งเก่าไม่เดือดรอยควงตุกาเหลือรอยขาอีคำเมื่อกาตัวเตี้ยนเขาเอวันโป๊ปอกขึ้นมาขี้ผีลองก้นเขาเหลียงใจรันมีลองสังเขาพอเข่ากันกำเร็ว
0: เออเห็ดเจ๊ละ
7: จ้าละก็ตั้งสูกะแล้วชวนวิสันสิมีได้ตึกจ้าจ้าจู่กุนก็ว่าเอามาดังมีไฟทัดดำของเชื่อช่วยพาจิตเสื้ออุ่นจะได้好多罗巴嘎
3: กูสว่างอันส่งโคเลงบาดันตัวจอมเขากาเดือดรอยขาลูกอ่อนอ่ะ
4: อาลี
8: อาลี
9: อาลี
4: ช่วยเธอเลยอาลี
1: ช่วยเธอเลย
2: อีวันจะได้เดินถึงเธอเก่าแน่ปุ๊กซอกตั้งฟันเขียวก็หมัน
7: เจ้าไม่ก็โตถึงกับเขาเจ้า 阿丽呀，阿丽，
1: 猪头哎！
3: 咋啦？爱嫁就来，嫁得来还一万。以含三嫁很杂，不马口，俺不来接接地人。杂不马，各三栋人杂香飘，该张行样狠。乖娃，各不两只阿丽，多马斗地拉土龙来，他乌好也只来排排。อีกคำเข้าเหินมาซิมหันหยาจีโจจงมือมันเข้าเหินกะเริ่มไหวกลมต้านอาจวงอาลีเข่าได
8: ้หางแอ่งเก่าเลยอ่ะอีกคำสุจีเอเจ้ยบ่ขาเจ้า
0: ลาปมาเอ้ยเมื่อไปกี่สายจ้าลาเขาจะได้หมดเด้อน้อยได้เต้ๆว่ามได้เขาบ่ขาเจ้าหยาขึ้นบ้านเจ้าอ่ะวงเพื่อนนั่นนะเก่ากาเดอปังปอยจ้าเจ้าอาลีมันแองแนงเอาเข้าปกเสิร์ฟข้าวมือเก่ามาส่งปันเก่า
8: เออเอออาลีย่าวางในมีคำสังก่อยังต้านสักเลี้ยงเออก้อยว่าสมจังฮักกวนเต้เอ๋อีคำสุจิมันก็ไล่ใครเมื่อไหร่ว่าเมื่อเกี่ยนเบิร์นมีเขาเต้เออ
0: เปิดไรเอาวันนั้นมัน
8: เออาลีย่าจะเป็นเจ้าอู้เมเขากาเลเจขาลากันเหตุเดทีเอิญก้อยเกิดหางเขือก้อยว่าเออาลีย่าสำจังฮักโกนเต้เต้มันยังฮักเกาเหตุการสังว่าโคเอียงเกาหลายซ้ำขึ้นเทียนมันน่าสังก็ยังต้านเขาโตหูมันเข้าใจถึงอู้เมียเขาเข้าใจถึงอ้อน้ำตาปุตกกูวันใกล้ๆอ่อนกังตัวเฮาลอยฝ่ายป่านั่นเกาแก่นจิตใจอีรู้เตี้ยเ
0: ฮ้ลาผมเอ้ยเออ่อนเจอตั้งอาลีสู่ตะกันนั่นปูเมียเขาก็ยังสู่ตีเฮน่ะ
8: เจ้าอ้อยังกาก้อยเขาขันแล้วมันแน่เจอก้นดมมีหมาเหี้ยงไอ้ขึงป้าหลำตัวโป้ออกกะขาล่าการหีเท่าก้อยเกิดตูก้นเท่าตั้งดกอ่อนเน่าเฮ้ย
0: กบสังเป็นเจ้าเหน่เดิมมันเย็นเปลี่ยนในอาจ้องจดจอมก้นดมในเกลียนดักแห้งเป็นเจ้าหยา
8: ป้านอกขาได้โซลำซาก้อยอยู่เหลือมาในตั้งปีก็ยังขาได้โซเขา
0: ลาปู่มาเอ้ยเสมอต้านในกับปู่หมายต้องไว้เอาบอกในเก่าขึ้นมาเสาเป็นข้าเหอะเดิมมันจิ้นเปลี่ยนเฮาได้ดีด้านดีดีมะเฮาตีโจจ้ามาข้างเบกการซ่อมหมักเท้าปัดเฮาตีเมอาลิเขาจะได้บอกขึ้นมาป้องกัน
3: ซาลาเขาจะได้ไปกะป้าลาจะใจเงาลำต้นไม้จงหงดันดำบดบดว่าป้อมหันสักสายแหลงไฟทักเขาสีโกเสียงเจอหิวเฮียงกินมาคือคักเขาอาพางดมโจไอควันไฟปิวมาสำเบินหางหันโจดงไม่ดีไก่มีไฟเลี้ยงควังไปกะก็เสือเสือสำจิ้มหันควันไฟโดเดียวมาตั้งหลายแก่นเจอกี้หลงดัง
2: สกสังเอาเมื่อนางป้าดาดันไปไม่ร้อยเอา
1: เจิมเจออีอ่อนเจอเล่นสดไฟไอ้กะโคซองสองเคยกะขาโกเนอร์มันตั้งกดเปิดรอยลันมาไฟไผให้เขามาเทียมขี่ไฟอาโพซาเมื่อซ้อมโอกาสที่ท่านเยี่ยมตัวเขาได้ยินเถียงลูกก่อนให้เอาไผแล้วเขาอยู่ท่านนะ
9: เยี่ยหลงจาระเยี่ยหลงอาโพซาตัวอยู่ที่ไทยอ่ะตัวอยู่ที่ไทยอ่ะ
1: สู้ไปลึงตัวมาจิ๋วสู้เอาอาโพซาเอาลำทั้งผ้าเจ็บมา
3: ผู้เหเพไฟพีพาเหเพไฟจ้าลาตั้งอาโพซาเหตุขันเอาผ้าเจ็บจบดำต้อนปากตั้งหูดังหยาพงเข้าปังไฟไหมเดโกอมเอวันสองโกพงออกปังไฟมาอีกคำได้ยินข่าวหยาก็พีพาเดียนเบา
10: อาลีไฟไล่หรือไม่มาสุดีมาเลยรอได้สัง
9: 王国说

0: ว่าตูดีขึ้นมากับป้าเล่นหาอุ้มตูกวยว่าตูไปผิดแล้วกังคำมากัดเพียวตูเจ้าใกล้กันไปมาอ้อมหวังกูสว่างจินชาก็ตีจังมาตูกะขังไ
1: หลว่าสังเมื่อก่อนผู้ไหลนักไปขึ้นรอยผู้ผิดแล้วซ้ำซ้ำให้ปู่ปินพี่ไฟใส่ไข่เมื่อก่อนผู้ซาสูเดียงจะเมื่อปินหือก็ตับก้นเมื่อขันนะ
2: จ้าเก่าเอ้ยอาจ้องเมื่อได้พอกว่าจังถังปินเจ้เมื่อชิงลาไปจ้าอีกจะได้ขัน
0: สี่คำสี่คำก็ผิดแล้วก็ผิดแล้วอาลาอาลาลูกเล็กอะตู้หือก็ยังหล่อมเหลวเล้งขึ้นเหนือลอยมาก้อยว่าเก่ายังต้องข้าจะถึงเมตุเตี้ย
2: อันนี้ลูกเล็กอะสังข้อตัวจังดีมะบ่เมสุตัวจังบ่ขึ้นมาหรอก
3: เจ้าอาลีสุดตัวเตื้อหัดหันฟองหนึ่งละอุ้มีสุตัวจังปอกขึ้นมาภายอ่ะ
0: ก็จะที่ได้ไหลยาตูหังยังมันขึ้นมาตั้งหึงเอาวะตัวยังเคยกะแล้วใช้ยงเยี่ยมยากว่าข้าถ้าอุ้มีตัวเขามายิ่งกูเก่า
2: ดามในเขาปอกขึ้นหันกะล่าสุดคือก็เห็ดเข้าปอกเมียวมึกกินนั่นถ้าเมื่อเอา
4: เอียวอันห้าโกกะเลี้ยมขาปูเมเห็ดเฮ่อไฟไม่ลอยในโซขีหมวดกายาหวังพกมาชินชาห้องเอวันเจอดันกัดสอนบอกอีคำซาลาไอกาอาภูสะตั้งโกนเหินทุกวันเจอดันหุมกันเอาวักโสมาใส่ตังสมเมียนเมียนกวยวาลองตังโหได้ถ้าอีคำพูดถึงลองอันโปเมจังจังเยี่ยมกูเจ้าทุกวันได้โดกี้ปวดผายเชียมตังลองผ่านจามซ่อนหมักโถปาได้ก็โหลปวงเหตุผายเอาอันจิมไก่ตั้งหลายถ่อมเจ้าได้เป็นเจิงปองโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดเจิงผมได้เป็นมีนชู่จงเจ้าสู่วิญญาณข่อยตีเสียน่าเสริญตั้งอ้อมปล่อยเสียงป้าพงเยี่ยมหน้ากวางโป้เตียนสุดท้ายโฮมปองออกถังผู้ออกถังโคจ่าดินผู้น้ำทอกของใบขวาผู้แก้มดมดีกวางข่อยผู้แก้มปองไทยขวาผู้ล้มสารยันเชิญยินผู้สารทูเจิงขวางลินเจซาอันลี่เว่ยเสียวฟงผู้เปลี่ยนเปลี่ยนมงเชิญชายผู้เหลี่ยเปียทนดาผู้โฮมอันโจฟูเซินเต่าเย่คำผู้ต้านไข่ดังชางเยียนผู้สารทดเด็กเสียงตุลีซาท่านโซจินผู้แก้มทดเสียงเจ้าเสี่ยลินผู้ทดเสียงเก็บกับลีเจินจ่วยขังเลิกผู้ฮุบตอมลีเจินจ่วยต่วนเจ้าเจ้าผู้เอาเสียงโบเปื้อเสี่ยฟงเจ้าส่งไว้กุนเปียเหลือเจิงอีขำเป็นเต่าเยี่ยขำเอ็นเปียซาลาเป็นทนหน้าเอ็นเปียไอ้ก้าเป็นโซฟู่เซินเอ็นเปียโกซองเป็นจ้างวันเย็นเอ็นเปียปู่ม้าเป็นตงเย็นเพ่นเอ็นเปียอาลีเป็นล่าหวังเอ็นเปียอาภูซาเป็นปานจงอันเอ็นเปียซีจื่อเซินเป็นเสียงอันเป็นเอ็นเปียโลฮงชางเป็นตานเป็นเอ็นเปีย
5: กวางโป้บอกเลยปล่อยเมียนเฮาสู่ตองเหอปีร้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง
6: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可木为是布阿嘎爱。
7: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可木为是布阿嘎爱。
8: 是噶，卡木达阿爱科普说阿木啥尼，木可木为是布阿点白土热爱。你带浪那木可木为是布阿点他。อันเที่ยวยนันนงตัวนาดอกอันยูชาอุงเกาอะมุขันมุงเวนิเพชช่วยด้านหน้ากายจอมตัดอยู่กะจอมทับไออันเที่ยวยนันนงตัวท่าแค่มะไอมอมีมอสาคนมะไอมุขันมุงเวกาบมะไอจัดกินซุปลุมะไอมาเก็บจ้าคูมาตามทุ่มไอปุ่มกองชิงยันชามะไอนำซีนำโซนีงากระจังไอยะช่องนันเอยี่อันยูชาเนี่ยอะอาชีพเขาเยอะงูแอม

ปอมิวชานีอะเปอชูเตียวงูเอมุขอนมนองเพกอชัวยองเอเจชจังจังไงแต่เทมเรียนมุขอนได้เพกอชันเทเข้าหน้าคันมามไคปุมรันคันพุนทางากุมราเรียมเด็ดโลขอนงามไอรัมมานีมงมุขอนได้เทสุมโจสุมระมิดจุนชตันคัดคัดแรงงามไอยะอาเยนชิงโกงูเอมุขอนเพจอมตัดอยู่กะ

0: 하니 아미오샤 니거 안티에 유난 몽도 타샤 nga shnu nga ai no amyo ni tha na po mi re nga ma ai an tie yun nan mong to na ha ni amyo sha ni a ma sha ja phan go wan mi sian ma sum jan du nga ma ai shan tie go hung ho ha ni amyo yi amyo ma do op khang mong to phu a amyo yi si nyu khe si chong pan na sam amyo ma do op khang mong to ji ai shra tha nga shnu ju nga ma ai ha ni amyo sha ni a อาโปมองจูสิหูอันควันแต่ก่อจานิงสัตคุณปรัดผู้ชินิงเทียสนิชินมันถ้าแอชินสุพ่อเทียจังนั่นกาชลัชโปรแอควันเรียดแต่อเตียนถ้าแอเปจินเทียลงวางนาตึงย่างอุกมองจูสิแพะเอียควันตั้งอยู่อันควันแต่ง่ายยะควันแต่แพะอันเทียมงจอมแต่ก่อน
1: อาโปมอง

เมียวอมิวชานี่อะมดุมซุมพานี่ก็อะตุมนาตุมไอเทียกูดนาตุมไอมิวละข้องกะรันงามาไอพุนจิงชันพีจิงมกรีจิงเทียตาวบ้าตัวรอนี่ก็มิงไกรปรองงามาไอยะทอมจุทุมเอชันเทียอะไทยังกูงูแอมควันแพะจอมมาตัดอยู่กะ

따나 스보 아무니 니리 리포니샤다 디디 구하보니 과달로 라화부마 노미미 벨로디디주마 나나갈레.

那老师傅，阿姆尼李婆尼，我去我塞下达，杨静阿姆尼我大罗，那伊萨杜热玛木瓜贝罗提提吉玛，哪能个嘞？

0: 나노스보가치로무과세마아무인시해니마테두무무마베구마다와아유니에가치로무과티지구티지마과비로이로해니마테자무해니쇼시모도로라마테두무이리인시해니마테두무유마과비괴데니누히쿠데니누로니자두마테유무와리이우니자마테유무와리와인지티마과제수데ごえでどもにえかじゅかでどものもごはふままてごわりちわぜのずかれ
1: ゆんなん广播电视台民族广播
2: ゆんなん广播电视台民族广播
3: なほこぷじび
4: 真破嘎铁恩先生贵
3: たむたい十三番な
4: 李苏姆姐夫，
5: 广播行台的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地广土，海孤广。ครับโยกโย่ขวดอยู่เข้ากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
7: ตีกองโถไห้กู้กองครับโยกโย่ขวดอยู่เข้ากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
8: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างไรฟังก้อยฟังกำคับเวียงเจียงหุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงหุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีซื้อเสียงใหญ่มีน้ำคล้องไล่ไผ่เวียงเจียงหุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำน้ำคล้องขำเมใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามหูขึ้นบ่าวและสาวดีดโมนแอปกันทุ่งแห่งเวียงน้ำ

各位访港客，现在客南根广塔ตะวันตกอยู่จูวันในกำคับครับว่าปีปบหนาปุ่นหมาก็ได้ไล่ฟันกองขาตะวันตกอยู่จูวันปีหนอนรับก็ฟันหันนางอยู่จูเกินนางมาถาทันใจก็ได้ไล่ฟันมาถาปบหันเต็มตะวันตกกองขาตะวันตกอยู่จูวันนางใครหันใครปบใจ

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาซ่องปุ่นดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซ้ำปีนี้ขึ้นว่าหันหนังมาแอปใจเขาป่อยก่อยฝังหนำ

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับว่าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พากเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอเลยเมียอีอาเลบ่เอากับตั้งก่อสิวตั้งนายและอายเบาจู่ฮักนางนี่ได้พากมาอยู่ไกลขอหื้อใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินฮกใต้มาหนองก้อยปอกมาอย่างนั้นเฮาสองคนจุงเข็นกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี่นั่งอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่ใกล้

ก้อยฟังกำคับความฮักเมมาดาเหมือนหนำคล้องคำเมใหญ่กำคับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกาหยาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผขุ่นไผก็โปเมเลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาโปเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นดีโปเมฮักลูกนี้เหมือนหนำเมบ่จังกับไห

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแฟดเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดื่มไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมเมื่อจางปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบน

0: นั่นเด้อดูแลพี่ตัวโกมือละนี่คือนานากูเชมาทุลักคนหันชะเอล่า
1: จะโกน้องตาโตเตทุลาโนเตล่าเอซาลาเกตาเมยูลาง
0: ามัสงามัส
1: น้องบาสิเมงาสิอางาสิอาเอซาลาเลสิชูเกจู死家伙，非给救给救，没嘞，那就把药拿到家的就来看。嘿，今天就拿的也不妙，弄啊他大头，弄啊他大头，阿哥。
0: 拿到。我这个大头，我这个大头。Tanda selama yo, tanda, noche que tate, noche que teco, ngamana selama yo.
2: No hune kenata doha, ngam hune ta ayeye tumala, ila, senado, kela.我一家接到下来，立刻喊哈些。多家伙，我家看那大多哈，俺我和那位二老可得子来托马拉些啊。
3: 这个对呀，阿伯比托库们大位是难的，对脚下也弄弄糊涂了嘞，阿高个多一些。
0: 难道我打破？难道我阿他子落去？俺我他子都不是来这个地方。第七个嘛，我得嘛就，难道我看见的了嘞？我他他把他拉过嘛？难道？
2: 哎，家伙，我约他看的家 B B 哈

0: 我对古希腊的学科，我无个是为个爱自闭安那嘞，发撇古撇的哦。不嘞，那只你只古为学科，我老家那你那只古为对个学科嘛好的哦。
1: 古大古，那古什么？那个那个也表，我那他古啦，我是对你呢卡的多安尼是不？马大古，百度不是可能，亚马不撇古古，亚马不个也表。我太有大家死我了个大，开头说，那起对这个为了买副把家，有抱怨了阿姨，他给得来看下把买副打那样的，就莫写个拍哈斯拉不谈很多寒假待遇嘛。
0: 开哥哥，那位多卡他阿秀，阿诺他阿爷爷过嘛啦。诺克姐姐她多哈伊拉诺她阿洛托马拉嘎维古诺克奶奶赫达佩迪奥
1: 啊有啦
0: 有啊古物业都没来托托来古维卡蒂嘎嘎蒂格马黑勒阿修若嘎马古爱子比纳托纳夫马贝格达维勒又何必也嘎求他尼玛提维马嘎蒂
1: 哦
0: 我破我们马家家地个家，那家姑，李家喜为干妈姑，我女婿克里卡修耶，家地个母亲子大为他，我不为法里阿快做为，这次我立刻地大为做为哦。那七弟子地个做巴洛姑，我婆我妈他，我托我实在陪为，我爸我爷，我女为也家出来，我娶我爸他的姑个女为哦。那爸那姑个子为他，大哥家哥做为老姑，土皮个陪，马黑姑。马图比嘎拍的哦，我牛尾狗，基本我和国家，何为作为我表里他出来，爱自闭那父妈给打巴来，拿起给打巴他，下位是伊那哥哥，阿罗的比你多拉个困咯，下位是伊的家，是伊那哥哥他土大比来，对自家人家狗子，不来，他给的狗皮分好个困咯个，你卡起给我过来来，下位是伊打那来，那把为阿罗加那尼。那爸家你家姑拉维塔家你家姑，阿罗托马比巴回来，姑车子拍的有。瞧我去下位是幺哥，我奥达勒托马拉家你家姑拉维有。
1: 哦，
0: 七八多，那姑把靠卡得那，比达维奥亚靠那次卡得多。托拉维奥亚他家得尼拉吉达哥，那马家维布，他比巧克力维尼哈哥切达勒，卡莫斯个拍的有。ขยะค่ะนากูปาข้อมานาขาเด็มือมาจากกูลาคุเลน่าให้ยาเตมาวิอยู
1: ่โอเตล่านากูชิมา
0: โอเตวิอยู่อ่ะเขติเลโนสมาสเวทาเจตาโดฮาเชชูสิลาเวทากาโดฮามาอยู่งาคือเตค่าอลิจูเวนากูปาคือนาปาเวอลโลอนุโชธาขาเด็กระเบตาปุวิโ
1: อโอเ
0: ออนุเวกโนนาดิเกลาเวทาโดฮาเวชิติพอโอเตโกมาโดฮาจูไอ้ที่พี่น่าโตน่าพูดมาดีลาเวอค่ะเสียยาเจติจ
1: ูอ๋อชีวิตพอดีก็อากาศเสียช่วงอากาศเข้าจะทุ่มาละเมื่ออืมยุคก็เลยสืบยุคเกเวหกขยามีน่าตัวจะมาดับเวเลยยาเอมายาเอถัดดีเกพีเวจะใครเสียพอเจติจูก็เวียเหร
0: อยูแค่เดี๋ยวนู่นคือเนื้อคือดักโลกตีกาเกตตาโคตากึธาตีกาตาโดคือจุโลกสอขอดีเกลาเวทาฟากาแพ
1: อ๋อ
0: ยาโปกาโลกยาคืออุศชีฟิวปอจียีนาฟานากูเกลัวเกเลจานีชีชีนากูปาเตนีชานีเลยาโอเอเลยาเอดีเกลาเวทาฟากาจุดเตคาติลาขอนโกโนฮกายาดายายาโปกาคูแพดิยูนีพามาติเกสเลดีเกลาเวทาเลโนโดฮาจาตาเวทาฮิยูเฮ
1: ยู
0: ชิติพ่อทัดเด็กโอ้นอโดฮามาจูนอเฮนเน่ขัดทัดเด็กพ่อโอเคติจอทายูเวมอทาสกัดทูแอร์ขอดสหตากุโตโอเคโอ้นอเฮติเกเชเลโอเคติกานาดีลาเวทาโดฮากุมาจูกูแต่กูนอสกัดทูแอร์ขัดติเย่เวเย่ผิดเสียละ
1: อืมเสียขัดเด็กพ่อยูเกียวฟาดะกัดดะท่ากามากูอืมยูเวมอทาสกัดทูแอร์วุสขอดกุสหตาเสียเฮ้โอเคติแพะก็เวียละ
0: ยูนกวิจ้าชิปาโตนกโอเคติทายูโมทัดสกัดทุเอคาเดคอตา

จันนุเตกักกักเวอช่อจันนุเตหาเปเวนาเป่าช่อปัจฉิมาวิวชิติปโอเลชุกัจเจทุมาลังกาวิวชิมาเวชนนาเวอบุอุจยา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可土鸡的，
3: 正破嘎片五千出轨，
2: 干带十三班呐，
3: 李苏五师傅，
4: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 你不来喊问不显咱，
4: 你不来喊问不显咱，
5: 你喝来嘎白拉灯海，
4: 你喝来嘎白拉灯海。
6: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถอมจึงกวางปวดปวดหวานหอมหมักโถปัดดามปวดเดิงชนซูจิม้าเมื่ออีคำเป็นสาวไต้อ่อนผู้เออมันเจอขักเซอซานอันขึ้นมั่งเกาะเมืองดังเสี้ยนเปลี่ยนชนอันเบออ่อนตังจักผ่านแหงกินนั้นปวงสั่งก้อยว่าจังถังตีไทยโป้เปลี่ยนดักลายหางดงดังเอา
7: เก้าเยี่ยนเก้าไม่ต้องเผื่อได้ชินจาโพก็ไม่รู้ถึงได้อึ่งเชียงกลางไว้ซ้ำซื้อได้หมักจวกหวานพร้อมผู้ตันดิ้วมือร่างใหม่เข้าเอ้ยน้องสาวมาซื้อจีนหนึ่งเลย
8: ว้าหลังตาบ่าวใจเมื่อกว่าเป็นกุนที่ไทยอ่ะ
7: เจอ
8: ฟังเจป้ากันล่าดันเจ้าเป็นยินเป็นชนเอาก
7: ะป้าล่าห้าหลักข้ามร้อยหุยเรื่องเจ้าถึงเบิ้งมาแล้ว
8: หายนั่นเจอยินเป็นชนอ่ะ
7: น้องสาวเอ้ยมือไปผิดแล้วมันใช่กุนที่ไทยอ่ะ
8: ปีใจเอ้ยเขาก็เป็นคนเมืองเลี้ยมก้อยว่าหลังได้มากกว่ายินเป็นชนะ
7: เฮียเมื่อป้าคู่หลังค่อยๆตีกับเธอไอ
8: ้ก็เป็นคนกงโซ่ตุ่ยจังอยู่ยินเป็นชนลูกเซินนงเจ่ต้องชนทินมา
7: เมื่อเป็นอีกครั้งสวรรค์ปนนั้นได้ยินชนสู้เสินว่าแล้วยินเป็นชนตีมาสู้จีใหม่กูเองจะเป็นเมื่อไหร
8: ่เมื่อเป็น
7: ก็เป็นไอ้กาชูจงทงสู้เหมือนกันเนี่ย
8: ไอ้กาวะทงสู้กูวะจู่นั้นเมื่อเกมเปลี่ยนแหงเตี้ยป้อมเคยยิ้มในออกมา
7: ใจเอาใจเอาโอ้บรุษคุณมินมาบ่อยยังบ่
8: เรื่องไม่สังก็รุษคุณมินสี่แหลงมินมาถึงปังแหลงมินด่านช่างชิ้นหมายชี้ช่างซ้ำสี่กามาถึงไทยลองไว้ครับ
7: เกมเตี้ยหลายปีได้มาอ้องเขาได้ซ้ำพอกแหลงมินพอกลาท้าไฟพอกขนตั้งกาไปดีไปเพ้อเกี่ยนเปลี่ยนแหงเตี้ยเราทงโซ่ถึงมาหมักจอกก้มขายเอ้าก่อนเมื่อกาทองเหลือมันดีๆนะ
8: ทั้งนั้นจะจับเจอเมื่อวะล่ะ
7: ยังจับเจอสังเมื่อถึงต้นหงนั่นเอ้านั่นเจ้าเป็นวางบ้านเอ้าชนไว้ขวยก็สุดท่านซาคนทั้งเขาไปได้เป็นจ้าลาอยู่เขาถอยพักลองรักผันจามบักบีดันอันตั้งหลายมีเป็นมาซาคนตั้งเบอร์ปุ้มมีพอกลาวังกูเหินกาว
8: จ้าดาเป็นชนชุดเหรนจำได้
7: เจอมันยังปาวูมือมาปอกำลังเจ้าหันเอาเมื่อตัวตั้งดินผีดัดได้ยะซ้ำเป้งซ้ำกลางดีสีตั้งดินอ่อนตั้งนั้นเคยเคยได้
8: ไม่กล้าก้อยนี่ควงปอตันได้เด้อชีวิ้งหลงได้เนาะ
7: จำเจอไอ้น่าปลาลั่นเป็นสีหยงเลิศชนเบื่อนตั้งในตั้งเป็นโลกาเลิศแสนแก่นไก่เต้จำในเลิศชนมีชีสงไอตั้งไข่ตั้งเหลาเจ้าจังทับกาตั้งไก่ยิ้มเอา
6: เยี่ยมหันบ้านสนเสียสากก็ไข่อีคำซ้ำจมซ้ำเบาเจอสองขาจังหึงไข่เจ้าบ่ไปเผียวชนไว้ขวยอะซาลาอันเป็นตั้งจงจูซูจีชนไว้ขวยจูเริ่นยิ่งเปลี่ยนชนนั้นตึกตังหูสวงการสื่ออาผู้ซาเขาจะได้อยู่อ้องปวงการกุมปวงดองซ่อมซ่อมบักโทปัดไว
9: ้อาผู้ซาเมื่อก่อนเลยหินเอา 能显好米公司郎等做木头爬坡边坡也啥？
10: 但以后都还例如，你公斤还在实验呢？
9: 旁人没话路，好的家谈对去，我后来地土土算来，干嘛嘞？
7: 咋啦？阿菩萨，是对了朋友？
9: 伊喊？
8: 咋啦？搞混蒙了吗？
9: 伊喊？怎么能啦？两三毛高黄，高楼高不啥？
8: 让他复活看，咋啦？前个爱搞哇？没黑村主人地太，见客的啊？外人搞阿木生，没罗毛高嘞？
9: ลองมาเอาไม่อยู่ป้าหรอกเอาอะไรตั้งหึงพี่เหรอช้ำเขาอยู่เหลือเสินปองกันหน้ากันมังยังหูเล่ยรองทางป้าเตอร์ตัวอับอยู่มาเลยมาเลยฮับลังเลยอาโพซามาเขาใครเหมอโกเลียเป็นซูจิเหมอมาจังอยู่ยินเปลี่ยนชนเอาไร
8: มันสอนเปลี่ยนหลักนายหังเมื่ออ่อนปากก้นหลายปองกันแก่นเป็นพุทธเ
9: อเลยตัวเป็นตั้งไหนพวกเมทงปองจากเป็นมาเขาไหลปีไล่มาตัวก้อยอิงเปิงตั้งไว้เจิ่นฟูเนื้อเซินเนื้อเฉียนเฮาม้าจอยเถียมยี่เปลี่ยนชนเฮาเลยจังเหตุได้เป็นม้าสาเบิกไก่หางเขืออาโพซายังเติ้ลกลมวางกันรองงานยี่เปลี่ยนชนเฮาย้ำเนื้อจังตีซ่อมบักโถป้าได้สา
8: ย้ำตีม้าดันก็บ่ได้ยินเขาเอาดองได้ผายเอาก็ตีอันเฮือกนาเฮาอันเพียงหนังไอ้กาได้ซ่อมบักโถป้าเถียมักมีม้า
9: เห็นหรือว่า
7: ไอ
6: เขาเมือหิ่งหวังป้นกาหิ่งกัดเตมากลางวันเอิ่งเบิงแดมต่อสังเฮาใหม่กวายว่าตั้งบนปังปอยสิ้นเปลี่ยนเฉินนั้นซ้ำยังย้อมสีไข่อาเมียตั้งหลายได้เงินสู่จีเบิร์จังจู่เดือเฉินนั้นมาเข้าปอยต่อมาจมเสื้อกลมตัน
7: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาจิ้มผักไตเลยมีตีนไก่ตำปลาปิ้งปลาจีอีคำสุจีมาเข้าบ่อยอ่ะ
11: อีคำสุจีคำไล่อาเมียว่าสุ่มไฟอิ่มบนมาหือก้อนลงมาเลย
8: เออหลับเธอตั้งไหนหลับเธอตั้งไหนอ่ะ
9: อีคำเห็นก้อนสองเขาโพยมเข้าตองก้อยอาเมียวชิ้นโพยาวเท้ากัดจินว่า
6: อาลีอันจังชาไล่ลั่นต่อมาเข้าปอยมันหันอีคำสูจีมาเมื่อใดเหมือนทางเบเขาอันป้อเข้าเจอถึงตั้งเหิงดันท่านเจอจอบเจอต้อนหยาเอาเข้าปลูกอันจาเขาเหตุดันเยียนให้อีคำสำหางไอเปิ้ลหยาเดินไปกะ
8: ไอเอกวายได้เป็นสังหอมเตี้ย
9: อาลีเหตุสังได้สมองเข้าปลูกเปียดมาไทย
6: อีคำหมายเส้นเปลี่ยนชนบ่ได้หลายฟันเนาะอาจองเดือดชนกว่าจ้าลาบ่ต้านแข็งลำไหลวันในกลางเดือมันโจจ้าลากะเลเดือมันอันถามเทียนอาจองตั้งตรงถ่อมอาเมียมิรองเข้าใจสั่ง
7: อีคำจ้าลาสุมาวะ
9: ใช่ก้าชิจ้ายาเอาอีปีดไอไก่ให้เหมือนลิงได้เป็นอีปิดเด็กไก่ฝันดีและเจิ่นฟูกำจอยเอาลันปิดไก่ไรเด้งและสนหมากจังชิ้นม่วงเหลียงชิ้นย่าเจอเฮือต้นหมากย้อมได้ทั้งเป็นควงซ้ำเปิงเดิงชี้มันซ้ำนั่งเหตุได้ฝุ่นขันซา
7: จับเชือกซาลาก็จำนะ
8: ใช่ก่ะเมื่อรีวันเช็ดได้สนหมากได้นายมู
7: ยังว่าได้ยาดูตุ้ยซ้ำอาจองมันซาถึงว่าฟ้าเรียดหึงตื้อก็ดีดีวันจิตได้สามห้าหมู่สันในเฮียเหตุจังชุมาทำรองไ
8: รพังนั้นเมื่อจิตส่วนเมื่อสี่ห้าสิบบุญได้โดดเจี๊ยบไปวันหนาว
9: เมื่อคือตั้งสังอา
8: จ้าไอ้กะจิตน้ำจ้าจ้าก่อนตื่นเลยจักไหน
7: ย้ำในต้องมีจักจิตจ้าจ้าของอก้อยว่าเพียงส่วนเขาสี่ห้าสิบบุญได้จังจีไ
8: รส่วนเราส่วนเราได้ท่านจอมเดิงท่านจอมเดิงเมียงผัดกันเคยยังจังตื้อจักมาเจียจ้าจ้าฉันเห็นได้เถิงขัน
7: ยังจังหือเอาหูเอาได้ด้อยดำปางเอให้ร้าหูเฮินผัดผีกันเปียกซ้ำมีปางกั้งตีเริงกว่าตัวเมียงเป็นไหนเฮินยังจังหือตื้อจักอ่ะ
8: เอาให้ร้าตั้งไหนควันน้ำกันมาซ้อมซ้ำมึงเจอเจ้ากั้งเอาไหน
9: อ๋อจำเจอว่าเอาหลังดินค้อนน้องกันมาทิ้งปองซ่อมซ้ำให้ล้าอ่อนเปลี่ยนเป็นให้ล้ากลางในไงเจอถือจากปองการไหน
6: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถ่อมจึงกวงโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดดำสองปวดก้อยเมียงตามเมียดได้อ่ำไร
7: จาราอีกครั้งเมื่อได้ฮับสุมาดีตีเฮิร์นตีดักเป็นเคยสุมาชิมหมักกระลาเมียวเริงจะเป็นอันแนวห้องวาหมักโถปัดเป็นหมักสุกหรือต้นมันนั้นเมื่อได้จังรบกัดด้วยเสียนซื้อมาซ้ำชิมดูเป็นหือ
9: ไอ้ไอ้กะเมื่อเขียนหูแคทเตียวันนั้นก็จังได้ยินอีกคำว่าที่เปลี่ยนชนเฮากอดดีจ้ำซ้อมหมักโถปัดเมื่อเจ้าปล่อยจีนเฮา
8: อืมเขียนที่เป็นหมักจังป้อนมานั้นก็จอมมักเบลจ้ำเฉียบโมอ้นหนอมันดีซ้ำกินหวาน
9: ผิดเตียเผื่อว่าเป็นหมักไอหอมจินหวานกินหยาบเพราะเป็นเจยังหวานสิใครอะดีกงจินยังขายได้สิไปเย็นขนาดแน
8: ่กูเขาเอ้ยหมักโถปัดยังจะว่าหวานตั้งหวานเป็นว่ามันกินเหี้ยมีน้ำปูเปิ่นโบฮวงเห็ดดำดมเนื้อดงไม่เดือดตึงเขาขายดีเต้ๆดำได้เดือดกัดตึงเขาขายได้เครื่องป้าดำเป็นดอกตึงขายเข้ามาซา
7: เมื่อคือว่าถึงว่าส้มบอกว่าเจ้าจังตับเหลียงเจอตั้งขายมันเจอไหน
8: เจอเปิ่นไหนเขาโลจูซ้ำเปิ่นจังปลาจันซ้อมดำได้ชีโจกับผ่านการหัวได้เจอกับสองคลอง
7: เดียววาเรียตีเห็ดก้อนเห็ดกู้หูตีดัน
8: ใจกะเมื่อไปกี่เมื่อตัวตั้มเจอท่าไอเดียเขาตีอวนปลาตั้งไหนขาดสนามเมอไว้หนังเขาตีปองการวิวตื้อจักมาซ่อมหมักโถปัดเป็นป่าเป็นนงดันยังตีเหตุการณ์ไฮดะวิวขึ้นกับจอมปานดันถึงซ้ำมาเมื่อเสาใกล้สู่ตีเฮินกบเบอร์วันเปลี่ยวสาสามสาดันสอดได้ยอ
7: เจ้าเตี้ยพ้องเชิญตู้ดีเห็ดไร
8: สุกไอ้เอาอาข้างทำเห็ดไฮดาดันจอนหาเดินล้มผ่านสั่งท่าเจ็บกาคาดไฮคาดดาท่าเมียงเงินเมียดสอดได้ย
6: ออีคำตั้งไอ้ก้าดีต้านดีจงเสียงกลมก็ดีล่าดีเจอเมียหลังไอ้ก้าโกสวงอันบ้างเดินสั่งดันก็มาถึงหิมเขา
8: การซ่อมหมักโถปัดคือกว่าสู้เหอฝ่ายเกดังมาจะแถมหาล้มฝ่ายการผ่านสร้างมาติอาลังตั้งสันเปียงสะก้นให้ก้นดาเขาเอาดังดินติอาลังเข้าเดินล้มห่มเหลี่ยงกันเมียดเหตุซีให้ดาเจอผัดเพกันดันตัวได้ห่มล้มทิ้งกวนปองเหตุเอา
9: ดองอีคำเฮ้ยดองตังอ่างเหมือไรอาปะฮังดีอยู่เพียงเมื่อว่าเธอฝ่ายกี้ล้างทั้งดุ้มผ่านสร้างป้าหลอกป้าเตี่ยล้างเนียกในอาข้างหยงตื้อหลังดินหล่ำใครเอาหลังดินไฮล้าก้นนะเจ้าเออก้นป้าหลอกตั้งแมนพ้องเอเจคนไฮก้นนะตั้งไหนเจ้ายังบีหน้าการในดาว
8: จ้าละเฮอวายังมีสังเหตุตั้งไหนยังในโสดเดินดุ้มผ่านสร้างเหตุการกินกายังซาจำได้เขาตีเหตุเจอป้องดองการสมัครโทปัดคือกว่าดอกอิงเปิงเกล้างมาจะแถมเมื่อมหันจะไอ้กะเฉียดจ้าต้นหมากจอกมันไหนก้อยขั้นเดิงโดดจิตเป็นเฉียบไปวันเขียนไปยังเตเตซา
9: เมื่อก้อยยิ้มตีเตอร์ตาดินเมื่อไงอีคำเมื่อถังเมาเผียวถึงเป็นกีล้างปลาหลอกลายๆคนน้าเจ้ายังบีอาข้างสังเอาทีสังก็เราถ่อมจอมล้มผ่านสร้างไว้หลังมาตัวก้อยเป็นคนน้าตกสมเอา
7: ใช่แล้วอีคำล้มผ่านสร้างเขาตัวที่ผ่านน้ำเม็ดถึงว่าเขาก้อยกูน้ำเม็ดเขาแล้วคงขายโชคลองดีคนเนื้อมันเน
8: เมื่อว่าเกา

0: รังหัวจองน้ำมันสนกล้วยฟ้าห้องน
1: ี้เอ้ยเมื่อได้เป็นห้องตั้งหลายมาชิมหมักทุกบาทซาเฮียสัมตันเสื้อไอ้มามามากินน้ำเด้งกินน้ำเด้งอีคำซาลา
2: อีคำเกิดเสาโค้งคำอันบอดีต้านออกศพนั้นมันฟูได้ยังได้หันสู่ได้หูได้ตาหือต้านกว่าบนยังส่งแปลกซ้ำบันเข้าแถมเยี่ยนเปลี่ยนชนอับซักหมาแห้งเปิดเจ้าปวงเป็นลองอ้างตังเอ๋กวยว่าคนเอิ่มมันกวยซุ่มเงินผึกเงินเข่าปังละเบอร์ดึกเด้งเต็งขึ้นไอ้กล้าตั้งเบรังบันโกส่องตึกร้อนดีฝันหวานไว้กึ่งกลางมีเสียงหมากเห็บปัดสั่งตั้งหูแดงฝาหม่องโกส่องเพียดตื่นมาน
3: ี่เหรอนี่เหรอตัวบาเห็บวะตัวบาเห็บวะ
1: ภาษาตัวบาเห็บอ้าวก็ลูกกระชิมตุ้ยสุนบักกำเริงอ้าวมีนะมีนะมีนะบักจกเกาเดียวมีนะอีคำสุจีมาทิมตู้ขันเดิงบักเห็บพวกบักจกตู้หงมีนะ
2: ดองกึ่งกลางตกบักเห็บไปเห็ดเท่าไอ้กล้าเขาดูซุ้มหนมดังโกนเนิ่มานตัวม้าแข็งเขาเปียกบักจวกห้างไล่ย้อมสมควัง
1: คนกล้าหมากโขขาจู้อ้าวไว้ว่าเขาไว้ให้กาขันมันดีจริงสองเย็นอารางมันต่มไล่อยู่อ่ะ
3: ใจกล้าเมื่อเปิดที่ก็ม้าแข็งเมื่อเคยเจอเปียงกะก็เชียงกะห้องคนม้าแข็งเมื่อป้อนหมากจวกเธอสกแน่นน้ำผ่านสร้างแน่นก็ผู้ขาเดียว
2: อีคำโซซาเถียมขาอ้วนการสมักไอ้กล้าเขาไกวฟ้าเขาก็หมักจวกโจหมักเห็บฟัดจู้หยาแล้วมันจำกะเชียนม้าจังหวานจังขะไรไว้หลังมีอ้วนการผ่านสั่งฮวงว่าหม่งจียงโคจิเซินฮู้ยิ่วเสียงกงสือนั้นตีเถียมเซาซื่อฮะ
3: เมื่อตัวตั้มจังเลี้ยชื่อจริงนี้หมักจวกได้หวานเต้ๆดำมันก็ดำ
4: เออเลี้ยวก็ว่าจะซ้ำนั่นตัวยังเอาอีกที่แล้วสุมีเคยตัวต่างมาแล้ว
3: หมักตู้เกี่ยนเทเป็นหมักนี่หมักกับดีกินซ้ำเทียนเต๋อเหอเจียนเนิงก็ได้ไหน
4: เพียงเลยเอาตัวตีฝนอาลังตาเม็ดคงซา
3: ชิจิเนียจอดตั้งเทียมตัวเลี้ยหมักตู้ไทยยังตื้อจานซาเป็นหมักกว่าจะกินนั่นซ้ำปังดังปังตู้ไทยยังมีเครื่องขวางโคสอนดีเข้มนั่นน้ำไหนไว้ดังตัวเห็ดกาโปใครมั้ง
4: เห็ดเจ้าแล้วตัวละตัวตามั้งดิฉันเที่ยนสูห้าโจ
5: ยี่ห้ามสูจิคุณน้ำมันเจอมังไรดันตัวโปกาเทียมไอ้กาเขาป้อนหมักจัวเขา
3: เออเดียวเทียมเป็นเคยจอดเทียมขั้นเนี้ยจับเจอมึงอ่ะอัปสัก
5: ตั้งไหนโปปีนปีร่องไต่โกกันปีไอ้ร่องใจกันปีร่องกว้างเกี่ยวจอยห้องต้วงเถียมกันซาก
2: ลางคืนมั่งถึงฟ้าเลี้ยงดาวเจ้ามั่งโตคำตั้งคืนปวงอำถัดหมากจอกไอ้กล้าเขาตั้งหมากจอกดาวบ้านเจอศพดันต่อป้อป้อนไข่เมียเนาไอ้กล้าเพชรทับจ้าลาตั้งอีกคำม้าหื้นเขากินข้าว
1: ลองทั้งปอกได้จับเชิญอีกคำสู้จี๋หมากจอกยังได้สมกาคายจับเจอสูตั้งร่องปีตั้งหลายแล้ว
3: ไปวัดเจ้ตีจับเจอจอจับเจอล้มผ่านสร้างสมัครแล้วจาลาจูเจ๋ฝ่ายเกลังบางซ้ำตัวเถียมแห้งเตี้ยล้อเมื่อวานเจอไม่เจ
6: อไอ้ก้าเมื่อวานมันตั้งคำสั่งอันใดเมื่อกูไหลอีเขาเอาหมากจอกสูใครล้มผ่านสร้างชี้จูเจ๋อันห้องว่าหม่งเจียงโคจิเยี่ยวเฉียนกงเซิร์นันมันทำเอาก่อนเท่าหมากจอกเข้าทางน้ำหมักน้ำหมาเจออะไรมาขายเหลือม่านเหาตั้งใจยิ้มอบนั่นขันเนี่ย
1: จ้าลาไปต้าน้าวอีคำพวกได้เกี่ยนเถียมโชคเขาตั้งชี้สู่ลงหลังอ่ะถึงว่าหมักโทปัดเขาส้มบอกบ้าซ้ำขายได้โอกาสตีเหตุว่ามันได้เปียงใจอีคำเป็นผู้เต
6: ้ยวงเก่าบ่ฝ่ายเกล้างตีรีขันเขาผู้ตันเดียวใจปลาอยากกินเจ้าเงินคิวหันลองดีเจ้าม้าหิมเนื้อดีตับเบียนเจ้าซ่องไปเขารู้เขาเดียวเปียดเขาถึงจะมาไกวเปื้อเปื้อเอ้า
3: ก้นตึกตันเมียวเลยอะ
1: แล้วไม่ได้เป็นตบคิดสู้สองเขื กินข้าวกินข้าวไปต้านเอา
7: ไปแล้วไปแล้วเอวันอาดีเขาเจอห้ากูนั่นหายได้วะ
2: พี่น้องเขาทั้งหลายฮับถ่อมจึงกวางโป๊ปอดหวานหอมบักโถปัดลำสามปอดอู้เมกาถาเอากำในวันบ่อคำปานจุเดินเออ่อนอาลีเขาห้าโกดันกี่ห้าห้าหลงเดียนเข้าอ้องปวงกันชนไว้หุ่ยมาหมอกบ่าเออ่อนเจอได้กลางวันจังกะเอาไลผู้แก้มเยี่ยมปาดเปย์ย่อมเสียวโซดันทั้งที่แก้มเยี่ยมจักเจียนของแอฟ่าเออ่อนเจอได้ขึ้นเดือดรอยกะเอาก้นงตั้งไหลได้หู้เข่าได้หยาเหลียงใจว่าปุ๊กือกังกะ
1: เอ้ยย้อนซื้อได้ย่าเขาทางว่าก้อยโซข้ามป้นลอยเฮ้ยได้จอมัวขาจู่อุ้มพี่เขาเอา
6: เฮ้ยเจ๊แล้วไอ้กาดังเก่าบุดเดือลอยควงตุกาเหลือลอยขาอีคำเมื่อกาตัวเตี้ยนเขาย้อนโป๊ะปอกขึ้นมาขี้ผีลองก้นนั้นเขาแหลงเจรันมีลองสังเขาพอเข่ากันกำเร็ว
0: เออเห็นเจ๊ละ
5: จ้าละก็ตั้งสูกะแล้วชุนวิสันสิมีได้ตึกจ้าจ้าจู่กุนก็ว่าเอามาดังมีไฟทัดดำของเชียนซุยพาจิตเสื้ออุ่นจะได้เขาตัวหลบปากกะ
2: โกสวงอันส่งโคเดงบาดันตัวจอมเขากาดือรอยขาลูกอ่อนอ่ะ
0: อาลี
8: อาลี
9: อาลี
0: ชูเธ
6: อชูเธอ
1: ยี่อันเจอได้เดียนถึงเธอเก่าแน่ผู้ชกตั้งฟันเขียวก้มหัน
5: เจ้าวิโกโตถึงกับเขาเจ้า
6: อาลีอ
8: าลี
6: ชูเธอ
2: ซาลาไอ้กาเจอได้กาดือด้อยขายเอ้อ่อนอีคำซ้ำกะเฮิร์นจาปุม้าเขาอันพอได้เจ็ดเฉียบปีดันจาปุม้าก็ซ้ำดุ่มดันจับเฮียงเผาใกล้จางหังแองขึ้นไกวฟ้าก็เปิดเหลียงเจออารีต่อมาเต้ตีล่าตูด่งได้ถ้าหูข่าวเอจะได้ภายภายอีคำเข้าเฮิร์นมาชิมหันหยาจีโจจงมือมันเข้าเฮิร์นกะเริ่มไวกลมต้านอาจวงอารีเขาได้
10: หางแอ่งเก่าเลยอะอ๋ออีคำสุจิเอเจ้ยบ่ขาเจ้าอ๋อ
0: ลาปู่ม้าเอ้ยเมื่อไปกี้สายจ่าลาเขาจะได้หมดเดือนน้อยได้เต้ๆว่ามันได้เขาผู้ขาเจ้าเหียขึ้นบ้านเจ้าเจ้อวงเพื่อนนั่นนะเก่ากาเดิมปางปอยร้าเจ้าอาลีมันแอ่งแน่งเอาเข้าปุ๊บเสิร์ฟข้าวมือเก่ามาส่งปันเก่า
10: เอ้ยอาลีอะวางในมีคำสังก่อยังต้านสักเลี้ยงก้อยว่าสำจังหักกวนเต้เอ๋อีคำสุจิมันก็ไล่ใครเมื่อไหร่ว่าเมื่อเกี่ยนเบิร์นมีเขาเต้เ
0: หรอเปิดไรเอาวันนั้นมัน
10: เอ๋อาลีเอ๋อเจ้าเป็นเจ้าอู้มีเขากาเลยเจขาลาการเหตุเดที่เอิ้นก้อยเกิดหังเขอก้อยว่าเออาลีเอียสำจังฮักโกนเต้เต้มันยังฮักเก่าเหตุการณ์สังว่าโคเอียงเก่าหลายซ้ำขึ้นเทียนมันน่าสังก็ยังต้านเอ้ยเก่าโตหูมันเข้าเจอถึงอู้มีเขาเข้าเจอถึงอน้ำตาปุตกกูวันใกล้ๆอ่อนกังตุยเฮาลอยฝ่ายป่านั่นเก่าแก่นจิตใจอีรู้เตี้ยเฮ
0: ้ลาปมเอ้ยเอวันเจอตั้งอาลีสู่ตะกันดันปมีเขาก็จังสู่ตีเฮน่ะ
10: เจ้ายังกาก้อยเขาขันแล้วม่านแน่เจอก้นดมมีหมาเฮียงไงขึงป้าหลำตัวโบออกกะขาลาการหีเต้าก้อยเกิดตูกวนเท่าตั้งดกอ่อนเน่า
0: ก็สังเป็นใช่ไหมเดิมมันเย็นเปลี่ยนในอาจ้องจดจอมก้นหนุ่มในเกลียนดักแห้งเป็นใช่หะ
10: ป้านอขาได้โซลำจาก้อยอยู่เหลือมาในตั้งปีก็ยังขาได้โซเขา
0: ลาปู่มาเอ้ยเสมอต้านในกระปูหมายต้องไว้เอาบอกในเก่าขึ้นมาเสาเป็นข้าเดิมมันเย็นเปลี่ยนเขาในดีด้านดีดีมะเขาตีโจจ้ามาข้างเบกการซ่อมหมักเท้าปัด 好的没阿里好

0: 谢凤赵宋伟，管家老郑，一行边到一行硬边，炸拉边吞拉硬边，爱家边做富神硬边，果上边让问人硬边，布马边东印片硬边，阿里边拉网硬边，阿菩萨边繁荣安硬边。西子神边向安民印边，罗红长边单民印边。
1: 广播博来背面后，主动后比罗学堂内有你今晚很热闹中。
2: 云南新时代什么拉空是布拉达，中华家库木可木为时代阿个爱。
3: 云南新时代什么拉空是布拉达，中华家库木可木为时代阿个爱。
4: 是噶，看不得我爱考试完啥呢？木看木爱是不爱点，白读热爱。你带人呐，木看木爱是不爱点他。俺铁云南农段呐，你到阿苗山恩高啊，木看木爱你拍是不爱打哪个爱，专门带有噶。做木塔爱俺铁云南农段他，开木爱猫咪猫啥，看木爱木看木爱，噶木爱扎根苏，路木爱木叶扎苦。มาตาทุ่มไอปุ่มกองชิงยันช้ามาไอนำซีนำโซนีงากระจังไอยะช่องนันเอยี่อเมริกาเนียอาอาชีเทาเย่หัวแอมควันเพจจอมตัดลากา

ปอามิวชานีอะเปอชูเตียวงูเอมุคอนมนองเพกอชัวยองเอเจชจังจังไงแต่เทมเรียนมุคอนได้เพกอชันเทเข้าหน้าคันมามไคปุมรอนคันพุนทางากุมราเรียมเด็ดโลคอนงามไอรัมมานิมงมุคอนได้เทสุมโจสุมระมิดจุนชตันคัดคัดแรงงามไอยะอาเยนชิงโกงูเอมุคอนเพจอมตัดอยู่กะ

นิงคิงจันนิงอ่ะชงเอว่าซ้ำอเมียวชานี่อ่ะกจีกวนนี่ก็ไกดูหลับเถะปะซีไม่สอถะมอมีมอซากามะเลยซุมไรกาชกบเลกานี่กาตางามะไอซ้ำเลกาเถะกาไอตูกลูไอกาชกบเถะเลกามงาซะมงาซะจันตุงาอยู่ช้าขอจีกวเถะได้จาเร่นจีกวเจไอตัวกเดียวว่าอุ้งกระดูไอ้กาสกบเทศในกาโก้ตั้งที่ข้าในงามไอ้เจ้าชูทุนยี่นั่นช้างมโนนาเทียผู้ดูชิงยี่ไอ้หนีเพื่อดัดชินจัดคุณนายะกันยังช่วงชานี้ไอ้ใกล้ระชลไอ้คงดูงไอ้ยะตุนนาคงเฉาะฟื้นไล่ล่องูไอ้มควันเพื่อจอมตัดอยู่กัน

เมียวอเมียวชาเนี่ยอะมุดุมซุมพานี่ก็อะตุมนาตุมไอเทกูวุดนาตุมไอมิวลุคองกะรันงามะไอพุนจิงชันพีจิงมะกรีจิงเทตาวบาตัวรอนี่ก็มิงไกรปรองงามะไอยะทอมจุทุมเอชันเทอะทายังกูงูแอมควันแพจอมมาตัดอยู่กะ

当时不，俺们年里的李婆尼晓得，弟弟，过海波尼瓜达罗，兰花布嘛，农民米白罗弟弟舅妈，哪能噶嘞？

나나스보 아머니 리포니 과크 과세샤다 양진 나머니 과다로 내 일사도 야마무과 베로디디지마 나나가래.

0: ナナソポガチロモゴセマアムイシヘニマテドムモマベグマダワアユニエガチロモゴティジュゴティジュマゴビロヒロヘニマテジャムヘニシュワシモドロラマテドムリリイシヘニマテドムユマゴビゴエテニヌヒクテニヌロニジャドマテユモワリエウニジャマテユモワリワエジティマゴアジェスデこれでどうも、にえかじゅかでどうものもごわ、ふまままてごわりちわ。じゃあ、のずかれ。
1: 云南广播电视台、民族广播。
2: 云南广播电视台、民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破嘎天五千尺贵。
5: 当代十三班呐。
6: 李苏姆赛夫
7: 广播行代邓红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 地广阔，海孤广，ขับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนบ่อน
9: ตีก้องโถไห้กู้กองขับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนบ่อน
10: เมทักผู้ฟังต่างไลสุดเจ้าดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างไรฝั่งก้อยฝั่งกำครับเวียงเจียงฮุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงฮุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีนำคล้องไล่ไผ่เวียงเจียงฮุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำนำคล้องขำเมยใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคือพื้นบ่าวและสาวดีดโมนแอปกันคุ้มแห่งเวียงน้ำงามประตูเจียงฮุงเฮ้อเฮ้อขึ้นมาใหม่ปิ้นเปลี่ยนใหญ่เวียงล้มใน12ปันโค

各位访港客，现在客南根广塔ตะวันตกอยู่จูวันในกำคับครับว่าปีปบหนังปุ่นหนังก็ได้ลาฟันกว้างขาตะวันตกอยู่จูวันปีหนอนรับก็ฟันทั้งนางอยู่จูขึ้นนางมาถาทันใจก็ได้

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้นกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการเศร้ามองซังปีนี้ขึ้นบ้านนางมาแอปใจเขาป่อยฝังกับ

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับฟ้าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พักเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอเล่เมียอีอาเล่ปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไงและอายเบาจู่ฮักนางนี่ได้พักมาอยู่ไกลขอหือใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินฮกใต้มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเฮาสองคนจุ้งแขนกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี่นางอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่

ก้อยฟังกำคับความฮักเมมาดาเหมือนหนำคล้องคำเมใหญ่กำคับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกาหยาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผขุ่นไรก็โปเมเลี่ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาโปเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นดีโปเมฮักลูกนี้เหมือนหนำเมบ่จังกับไห

ต่อมาก็ให้ฟังกำคับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังแลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปปิ้นบ่สังมาละแคทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังแลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมว่าจังปัดปอกมาเดี๋ยวก็ให้ฟังกำคับบน

0: นันดาดูแลที่ตัวของมึงล่ะนี่คือนานากุชิมาทุลาคอนาฮันชาเอล่า
1: จักโอ้น้องอาตันโตเตทุลาโนเตล่าเอซาลาเกตาเบญูลาง
0: ามัสงามัส
1: น้องบาสิเวงาสิอางาสิอาเอซาลาเลสิชูเกจู自家伙比个就个就买来那就把药拿到家的就来给嘿嘿这的就拿的也不妙弄啊大大痛弄啊大大痛拿过啊
0: 拿到我这个大痛我这个痛Tanda selalu yo, tanda, noche que tate, noche que teco, ngamana selalu yo.
2: No hune kenata doha, ngano hune ta ayeye tomala, ila, senado, hula.我一家接到下来，立刻喊哈些。杜家哥，我家去那搭多哈，俺我和那位二老可得子来托马拉些啊。
3: 这个对呀，阿伯比托库蒙大卫是难的，对脚下叶诺诺糊涂了嘞，阿高个多一些。
0: 难道我打破？难道我阿他子落去？俺我搭子都不是来这个黑庙。第七个嘛，侬得嘛就，那都，侬看看对不对？那他打不打那个嘛？那都。
2: 哎，家哥，侬要他看得家比比哈是？哦，小弟人家给的包裹拉着是，是几笔一发裤子走线，哪哪个发哥？的哥哥家给着是不要哩。
0: 다나고심어어부의자매
3: 스나다카초티니라베뚜자코타또티뻬가마요삐뚜자코노푸야테유조하가야토마히나다니마시가삐쿠라고고에가티즈호체베타티에도모요야토베우스그가초가마문챙가오อยากฆ่าชิดพ่อเวอโลธาติชีกับมังกรชิดเวอป้าเอตาปีขี้เลี้ยมาแห่จุดจุดคือเชี่ยมือเชี่ยยูธาตาปีขี้เลี้ยจุดจุดหาเชี่ยปีเชี่ยเวธานิตากูยูจะติเสด็จดูวิกาจะติมันเนอคิดเลยยูมัวเยวดูวิเลสิ่งที่เกิดสิ่งที่อยู่สนาดาติหนีลาเก่าติปีกับมันโตกับมันยูชกกับคิดติเชี่ยติหนีสนาดาติหน้าดูเลยวิสัยออกเลย那你先嘛，无疑是他家。
4: 啊，那个什么，
2: 罗拉，诺达，诺雷，诺雷斯阿特玛，哦哦，斯纳达，有啦。
4: 呀，有，我来斯纳达有。
2: 哦，诺姆哈达。
4: 嗯，哎，那个什么，不二比。
2: 诺约他都阿约比西维啦。
4: 嗯，呀。妈有必须
2: 有啊这个月大黑阿修塔不就干嘛过都妈不给来就拉为有都家哥有可能定义他那个哥拉个到我有他那发那个皮卡得都妈比哈修
4: 哦那个什么我有定义可能打地来让你卡盖咖啡阿拉哈巴的妈给嘎拉有我自打地海个妈就没妈还妈修其实是他他都其实是他都结果呢他都唉我 hồ gà bè khu sư là dù.
2: Ngà đô vi gà, nó lè chì khai kè lạp bì dù.
4: Ngà gù xì mau, nó vèo gia ta của chú là nà mà xíu. Cái mẹ ô ngà nó gèo, chì phô kè chú vèo ô lô tì phá chà nà nhì gà. Ngà vi đô khá gà, nó thả chít hoa là nhì gà cũng mà.
2: Mà kè, mà kè. Mà cô gà ngà lè chì tì yà gà tì vi dù nhẹ. Cô cô, chị đi khi nào cho nhìn là bà má chú má lẹ má kẹo vô. Nó cũng hả nhị.
4: Ừ. Anh chú kẹo bà đã má gạ. Như thả bữa cô gà. Dạ khá. Ngà yêu thả phá dạ, hạ dạ. Ngà khi nè lẹ á bí thả gà tì ghê chở là tạ vi. Bà đã bữa hết tè đô gà má đô hả nhị ngờ. Chị khó phá khở là vì dù gà chà gà chà y bè ưu tì khó mà gà mù đà vẹt tổ xì khô ồn ưu vèo giá thà lì ngà khí nè mà mù đà vì xì nhé khô lè gà mà gà nhì mơ khô lè nà gù xì mà hô
2: ừ, khí khô nó khí nè lè tì gà thà tì gà xì gà vì yù hè
4: ìa ngà bà tì nà gà xì xì bà tò ngã yên ngã cái này ra chú xí lên mấy chú má tê ghê phê chê ra là tạm biệt chả có lẽ cho tay chú gà làm mấy cái con này chỉ như chỉ khổ phá cái làm vậy ngã cứ khá cái cái xin là gặp má xíu chỉ để xem mắm hôn đã cho ghê hôn tôm ăn cho đã về ở nhà học lo cho lẽ你妈妈给俺个哪家那个嘛修？
2: 嗯，我多过，那很难嘞，发达家大为用，但是其他嘛不开过来，表示家多。亚卡那达，我得过，但是其那多大为开姐姐嘛家表，
4: 卡个的嘛家哦，得把出爱咋拿给嘞，那是什么个作为？那过来。那我来拿个鞋嘛，这还给他来骂架哦！
2: 哎，这边那点过来过为哟，慢慢骂架过来家为，那过为起来，那家哈拉过是些拉为哟。亚卡奥代古和拉为奥卡，俺莫个是为过，哎这边安那嘞，发拍古拍的哦。本来那家你家古为奥卡，奥罗家那尼，那家古为对个奥夫干嘛去为哦？
4: Cô tè cô, nà gù xì mau, nô gù la kè dạp yêu, ngà nô thà cô la, ngà chì tì nhì nhì khá đè đô hà nhì xì bò. Mà tà cô, bè tù bù xì khô nô, yà mà bò bè cô, yà mà bò kè dạp yêu, ngà thà yô tà chà xì cô la kà tà. Khi tù xùa, nà chì tì chì gà vè lè, mẹ phù bà dà, yô bà yì lè ngà yì, khá kè tì lè khá yà bà mẹ phù tà nà yà tì. Chúng mô xe gà phê hà xe la vi thang hàn đô hà giá tê chúng mà.
2: Khi cô cô, nó vi đô khá thạ ngà xìu. Ngà nó thạ á yê yê cô má là. Nó khi chê chê thạ đô hà, ý là. Nó thạ á lô thù má là gà vi cô. Nó hư nè lè, hư đạ phê vi ô.
4: À, yô là.
2: Yô à, cô vô yê tô mù lì thô tô lè cô vi. Khá tí kà kà tí kì mà hì lè, á xù rốt kà mà kù, ái zì bì nà tò nà phù mà bè gè tà vè lè, yù hù bè yà kà chò thà nì mà kì vè mà gà tì.
4: Ồ.
2: Ồ phò ồ mà chà, kà tí kì chà, nà chà gù, lì chà hì vè kà mà kù, ồ nù chò kì lì kà xù yè gà tì gà mù chè zì tà vè thà, gà bù vè phà lì á kà chò vè, zì chì ồ lì kò tì tà vè chò vè ồ. Nà chì tì zì bì gè chò bà lò kù, ồ phò ồ mà thà gà thù gà xì zì pè vè. O ba o e, o nu ve ya ka cho le, o cho o ba ta ti ko ga ni ve o. Na ba na gu ga zi ve ta da gu ga gu cho ve lo ko, tu bi ga pe. Ma he ko, ma tu bi ga pe ve o. O nu ve ko, chi bu ngak go ja, ho ve cho ve o pi o li ta chu le, ai zi bi na fo ma ge ta ba le, na chi ge ta ba ta. Xia wei si yi na gu go, a lo ti bi ni to la ga ko no. Xia wei si di ti ja, chi yi na gu go ta tu ta bi le. 对自家人家个字。 ปเลทักให้ตีกูพี่ฝึกหัวกับคนโน้กูมีข้าเช็คกับอะไรชาวิสัยตานาเลนับไปวิอโลจานานีนับไปจานีจะกูลาเวทักกันยิ่งกับกูอโลทอมาปีป้าฝึกเลกูเช็ดสเปดวิญูช่วงอ่ะคือชาวิสัยออกกูงาอตาเลทอมาลากันยิ่งกับกูลาวิญู
4: อ๋อ
2: เชื่อป่ะตัวนากูป้าขอคดีนะดีตาเวอยาขอนัดสักคดีดอกทุลาเวอยาท่าจะเตะนิลาจิตาโกนามาจาเวปูตาปีโชคลีเวนิฮาโกเชตาเลคำมุสเซกับเพวิยูขยะค่ะนากูปาโคมานาคดีมือมาจากุลาโกเลนาไฮจาเตมาวิยู
4: โอเทล่านากูชิมา
2: โอเทวิยูอาคดีเลโนสมาสเวทเจตาโดฮาเชชูชิลาเวทากาโดฮามาจูงาคือเด็กข้าอลิจเวนากูปาคือนาปาเวอลโลอนุชตาคดีกับเบตาปุวิโ
4: ออ๋อเอ
2: โอนุเวโกโนนาดิเกลาเวทาโดฮาเวชิติโพโอเตโกมาโดฮาจูไอซิปีนาโตนาพุมาดิลาเวออคาเชียจิติโ
4: จอ๋อชิเวโพดิโกงากาเซียชูงาคือข้าจะทุมาลาเมออยูเคโกเลสยูเกเวฮอคายามีนาโตจะมาดาเวเลยาอิมายาเอทาดิเกปิเวจะเคยเชียโพจิติโจกูเวียเฮลา
2: โยเคติเลนูฮึเนฮึดาโลโกติกาไกตาคอตากึทาติกาตาโดฮึซโลโกซอคอดิเกลาเวทาฟากาแพ
4: ออ
2: ยาโปกาโลโกยาฮึอุสชีฟยูปอจียีนาฟานากูกึโลเกเลจานีซีซีนากูปาเตญีชานีเลยาโอเอเลยาเอดิเกลาเวทาฟากาซึโตเตคาติลาคอโนโกนูฮึกายาดายายาโปกาฮึเพดิยูนีพามาติเกซเลดีเกลาเวทัลเล่นอดอฮาจัตาเวทาฮิยูเ
4: ฮยู
2: ชิติโพทาเตโกนอดอฮามาจูนอฮึเนคาทาเตโปโอเคติโจทายูเวโมทาซึไกทูแอโคซาฮาตาโกโตโอเคโกนอฮึติเกเชเลโอเคติกานาดีลาเวทาโดฮากุมาจูกูเตโกนอซึไกทูแอคาเคติเยเวฮิพิเสียล่ะ
4: เสียคาเตโปยูเกียวฟาดะกาดะทากามาโกยูเวโมทาจะเกิดทวีวุสขอกึศาตาเสียเพื่อโอเคติเพื่อกูเวียให้ละ
2: ยูนกูวิจ้าเชปาโตนกูโอเคติทายูโมทาจะเกิดทวีขัดเด็กขอตายูวิโอรูนกูโมขอตาสิเกจิตากูนกูกาชูชินามาจูปาเคลีพโมมีมาฟาดะกาดะเชตาเพวิยู
4: โ
2: อลากูจะเกิดทวีปิดสิลโลกูนกูละฮัดอินเจกังหัตมือจัตุลาจูนาซึมึงเลฮาลาโกนามาดิเกป
4: ือ
2: ดอฮากาฮากืออาเกมาจดซึกาโลโกฮาปางาโคมากาโกติโปจะฉานิลาจิ
4: เอดาขยะค่ะ
2: โอนาฉานิฟกามาฮึเดียวนอทมาทาดอฮากือโจชิเลยาเวตาเฮทาลาง
4: านิยาพ่อเวดอฮาตุโจเชียติยาพ่อเลยาฮึมาเฉลาเวตาดอฮาอนุติยาพ่อก็นิพ่อไปชุมว่าท่าข้าแต่ทุบีหันักมาสินาเลย
2: ยาพ่อไปทะเลยาเชกาทุมาโลนากูปาทุลาไปเคข้าเด็ดติโกตูดาคิดาเวยาดายายาปูกาเพวิโยนิฮักคบิชูยาเวนิข้าท่าโดฮาเวโกนกูโดซเฮเลติตาโกข้าเฮียปูวิติโยอนุเวโกตาโดฮางาคือนกูนาเกวิอโลนาตัวชูธรรมทุตุอิปูงาคือนาปาทากาเบตาพี่ดีโอเวอร์จอวิโ
4: อนักบุชิมาน้องอาคือท่าอโลชิมามากูมาทอมาลาเวอบูเอจ่าม
2: าเกวิโอเขโกนกุนเนคักเฮติตูโดเวเล
4: นักบุชิมางาเลโยท่าฟาจ่าฮาจ่าเวงากาเซียโยกางาท่าฟาจ่าปุวิโยโยอุเตโปอุคลิติจ่าเวเลตานาเลเตเวมาฮิตาน
2: าดาโนเลนิมาดาโอลิสิเวชดาติกาอยู่งาโดโกนกือเปียวชาปุตุอยู่นกือทอมาฮากือโจโกงาทะเจจาลาตา
4: เ
2: อซึฟไอซิปิอานาเกปาเลไอซิปินาโตนาฟมาเกตาปาเลยูฮือเวเยกาโชทากาฮากากาปิตุซึซือโอลิโพมาเลโจวิโ
4: อเอดาโยงาเตตาอินเชโคปากากาลาชิ nga chi kho no yo gyo che ve tin le le ka kha de ko da tsu tu na gu shi ma no obo pi ke go na ke yume
2: da no kha de no ta a to ma ha ku jo go nga ke ta cha cha la ne e la
4: e
3: ko ni ko no ve ti ni sha gu ta tu cha ko yo vi ga ga cha cho ge ti ge sha gu o cha che lo Sinada sisi cakap gak gaca cek ke ok gak biju.
4: Abi pa.
3: Hey.
4: Tu cakap mesti pati gak juga aje dah lah.
3: Cuni, amol lah. Jadi gak je cuti jauh om gak cek ni.
4: Oh, abi pa boleh aja.
3: Makai.
4: Cakap.
0: Hey. Nada.

大老师伯，阿姆尼丽丽丽婆尼晓得，丽丽过海波尼瓜达罗兰花布嘛，农咪咪白罗弟弟舅妈哪能噶嘞？

나나스 보 아머니 리포니 과크 과세샤다 양진 나머니 과다로 내 일사도 야마 무과 베로티디 주마 나나가래.

0: 나는 수보 가치로 무과세마 아무 인시해니마테 두무무마 백만다와 아유니에 가치로 무과 티지구 티지마과비 로이로 해니마테 자무 해니 쇼시모도 로라마테 두무 이리 인시해니마테 두무 이마과비 괴데니누 히쿠데니누로 니자두마테 유무와리 이우 니자마테 유무와리와 인지티마과 제수데 怪的动物，你看就看的动物了，木瓜，风妈妈的管理去哇，这样子干嘞。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可爱的鸡，
4: 真破嘎天唔先出轨，
3: 今代十三分呐。
4: 你是我师父
5: 广播行得更红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
6: 地光土黑孤光ขับยกโย่ขวดอยู่เข้าคินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไต่สาเสริญมูลบ่อน
7: ตีกองโถให้กู้กองขับยกโย่ขวดอยู่เข้าคินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไต่สาเสริญมูลบ่อน
8: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำคับเพียวหือต่างไรฝั่งก้อยฝั่งกำคับเวียงเจียงหุ้งปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงหุ้งปงเนื่องเขินใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีนำข้องไล่ไผ่เวียงเจียงหุ้งโคลงต่างเปลี่ยนกายขำนำข้องขำเมฆใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคู่ขึ้นบ่าวและสาวดินโมนแอปกันคุ้มแหน่งเวียงน้ำงามบ่โตเจียงหุ้งเพิ่งเฮ้อเกิดมาใหม่กินเปลี่ยนใหญ่เบี่ยงล้มใน12ปันหนา